0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเผยยอดลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 1.3 ล้านสิทธิ์คาดเปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งพัฒนาระบบต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ซึ่งเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้งานเป็นวันแรกวานนี้มียอดลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านสิทธิ์โดยนายชัยชนกกล่าวถึงภาพรวมว่าขณะนี้ระบบยังเป็นรูปแบบการทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และคาดว่าจะเปิดให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันได้ภายใน1สัปดาห์พร้อมระบุว่าแม้ยอดผู้ลงทะเบียนจะไม่ถึงเป้า5ล้านสิทธิ์ที่ตั้งไว้แต่รัฐบาลไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริงพร้อมยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณภาพของระบบนายชัยชนกได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมทดลองใช้งานจริงด้วยตนเองพร้อมปฏิเสธข้อครหาที่ว่าระบบด้อยกว่าตัวเลือกที่เปิดใช้งานฟรีในตลาดโดยระบุว่ากระทรวงจะนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการประมวลผลภาษาไทยให้มีเสถียรภาพและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นส่วนการต่อยอดโครงการในระยะที่2นั้นกระทรวงจะประเมินผลลัพธ์จากการใช้งานจริงตลอด1ปีเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไปขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างในอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันในอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Run Forward Extra

music. Forward Extra, FM 88.

0: บ้านทีราธามวังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับครม.สัญจรวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณางบประมาณพัฒนาภาคใต้กว่า 5.7 หมื่นล้านบาท199โครงการใน5จังหวัดพร้อมเรียกรถไฟทางคู่ระยะที่2และสะพานข้ามทะเลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้รัฐบาลเตรียมพิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวม199โครงการวงเงินเบื้องต้นกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจการคมนาคมและระบบป้องกันภัยพิบัติพร้อมเสนอขออนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางเชื่อมโครงข่ายตั้งแต่ชุมพรถึงปานังเปซาวงเงินกว่า 1.1 แสนล้านบาทรวมถึงการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากระแสสินถึงเขาชัยสนและสะพานเชื่อมเกาะลันตาส่วนโครงการพัฒนาอำเภอจะนะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยยึดผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมและระดับยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักโดยทั้งหมดต้องการกรองโครงการที่มีความพร้อมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับรายละเอียดแต่ละจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลาเสนอ5โครงการวงเงิน50ล้านบาทพร้อมโครงการเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาทจังหวัดสตูลเสนอ17โครงการเร่งด่วนและโครงการเชิงนโยบายอีก11โครงการจังหวัดยะลาเสนอ10โครงการที่พร้อมดำเนินการวงเงิน338ล้านบาทและโครงการขอรับการสนับสนุนอีก10โครงการวงเงินกว่า 4,300 ล้านบาทส่วนจังหวัดปัตตานีเสนอ6โครงการวงเงิน50ล้านบาทขณะที่โครงการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีวงเงิน400ล้านบาทอยู่ระหว่างหารือกับกรมเจ้าท่าเพื่อหาข้อสรุปและจังหวัดนราธิวาสเสนอ6โครงการที่พร้อมดำเนินการวงเงินกว่า400ล้านบาทและโครงการเชิงนโยบายอีก8โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทโดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่จังหวัดเสนอทั้งหมดขณะเดียวกันแขวงทางหลวงสงขลารายงานโครงการเร่งด่วน133โครงการดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วนเหลือ106โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จและขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 1,941 ล้านบาทเพื่อแก้ไขโครงการที่ยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาพรวมการประชุมครั้งนี้จึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ควบคู่พิจารณาความพร้อมความคุ้มค่าและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจ Agricultural Work 007ที่โฆษณารับสมัครไปทำงานประเทศออสเตรเลียแบบถูกกฎหมายโดยจากการตรวจสอบพบว่าเพจดังกล่าวไม่ได้เป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตกรมการจัดหางานขอย้ำว่าการโฆษณารับสมัครคนไปทำงานต่างประเทศสามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นหากพบเห็นการหลอกลวงในลักษณะนี้ขออย่าหลงเชื่อโอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดทั้งนี้ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694และสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานขอเตือนให้เช็คข้อมูลทุกครั้งก่อนสมัครงานเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึงเวลเนสนะคะหลายคนอ่านนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของเวลเนสคือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งกว่า 2.5% หลังสหรัฐอิหร่านเปิดฉากปะทะรอบใหม่หวั่นอุปทานน้ำมันโลกตึงตัวขณะที่สหรัฐเตรียมนำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลาเติมคลังสำรองหลังใกล้แต่ระดับต่ำสุดในรอบ44ปีด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,400 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปิดตลาดวันนี้พุ่งกว่า 2.5% หลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางทหารรอบใหม่ทำให้ตลาดกังวลว่าอุปทานน้ำมันโลกอาจตึงตัวมากขึ้นโดยเฉพาะจากสถานการณ์ในช่วงแคบฮอร์มุซโดยน้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ 2.39 ดอลลาร์อยู่ที่90บาท49ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสเพิ่ม 2.36 ดอลลาร์ปิดที่ 85.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยระหว่างวันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นไปแต่ระดับ 91.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสูงสุดนับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศพร้อมตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งยังยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่6และอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้จำนวนเรือสินค้าที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงเหลือเพียงประมาณ5ลำต่อวันอย่างไรก็ตามตลาดยังมีปัจจัยช่วยลดแรงกดดันหลังสหรัฐเตรียมนำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลาเติมคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันมีอยู่เกือบ300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งใกล้แต่ระดับต่ำสุดในรอบ44ปีต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,400 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,700 บาทขายออกบาทละ 69,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,310 บาท96สตางค์ขายออกบาทละ 7,400 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เดินทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันจะแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

ย้อนจากมารุน5นะครับกับเฮโรอีนนั่นเองครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงนาวีสัมพันธ์ Connect เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับคุณอยู่กับเจภัสวัตกับข่าวสารที่ออกมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เพลงดีๆที่นี่ด้วยเอาเตือนหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์ก็ออกมาเตือนพอตซอมบี้ครับเขาไปตรวจพบนะฮะเป็นสูตรที่ผสมพวกเมทแอมเฟตามีนเอโทมิเดตนะครับซึ่งถ้าคุณสูบเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเหตุอันตรายต่อร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเขาบอกว่าอันนี้ต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดรูปแบบใหม่ตรงนี้นั่นเราก็ไม่รู้เนาะเพราะที่เราไปซื้อมาเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ถูกกฎหมายด้วยนะในบ้านเรามันใช่เจ้าพอตซอมบี้นี่หรือเปล่าใช่ไหมยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับไม่สูบดีที่สุดนะครับ

0: มดเวลาครึ่งชั่วโมงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้6โมงเย็นเราเจอกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าใครชอบฟังเพลงไทยบ่าย3เจอมันฟอร์เวิร์ด103ได้เหมือนกันนะครับอุ๊ยเรียกว่าบอกกันไปกันมานะครับเจอกันแบบว่าหลายๆที่อย่าเพิ่งเบื่อกับเจภัสวัตกันนะชั่วโมงหน้าเราฟังนะครับ7 years งานจาก Lucas Graham ครับChanges นะครับ Charlie Puth Earring จาก Malcolm Chon นะครับติดตามฟังกันได้ฟังออนไลน์ live.manforwardextra.com นะจ๊ะ
1: Navi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือ

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกพพดลคงมั่นครับผอ. JIC ชี้ประชาคมโลกต้องพิจารณาลำดับเหตุการณ์อย่าลืมต้นเหตุกัมพูชายิงก่อนอย่าตัดเฉพาะวันที่ไทยตอบโต้มาเป็นจุดเริ่มต้นย้ำไทยไม่ต้องการสงครามแต่จำเป็นต้องปกป้องประชาชนและอธิปไตยอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC กล่าวถึงจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ชายแดนว่าประชาคมระหว่างประเทศควรพิจารณาลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเป็นธรรมไม่ควรเริ่มต้นประเมินสถานการณ์จากวันที่ไทยใช้กำลังตอบโต้เพราะการปะทะไม่ได้เริ่มในวันนั้นกัมพูชายิงก่อนไทยป้องกันตนเองเราไม่สามารถลบเหตุการณ์ออกจากลำดับเหตุการณ์แล้วนำเฉพาะการตอบสนองมาตัดสินว่าเป็นการรุกรานได้จากหลักฐานที่มีกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธรุกล้ำยั่วยุและยิงจรวด BM-21 ซึ่งสร้างความเสียหายต่อพลเรือนและทรัพย์สินของไทยการตอบสนองของไทยจึงมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามและปกป้องอธิปไตยไม่ใช่เพื่อยึดครองดินแดนสำหรับการปฏิบัติการทางทหารของไทยดำเนินการภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองและหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยให้ความสำคัญกับการแยกแยะเป้าหมายการใช้กำลังอย่างได้สัดส่วนและการลดผลกระทบต่อพลเรือนอย่างเคร่งครัดไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่กลไกทวิภาคีโดยเฉพาะคณะกรรมการเขตแดนร่วมจะสามารถทำงานและลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่ชายแดนมีความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องลดการยั่วยุลดภัยจากทุ่นระเบิดและเคารพการหยุดยิงนอกจากนี้ผอ. JIC ยังกล่าวด้วยว่าทุกฝ่ายควรยึดถือถ้อยแถลงร่วมกลไกการเจรจาและความร่วมมือที่มีอยู่มากกว่าการใช้เวทีสาธารณะสร้างข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวเพื่อชี้นำหรือตัดสินปัญหาประเทศไทยไม่ได้ขอให้โลกเลือกข้างแต่ขอให้ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันเป้าหมายของเราไม่ใช่การเอาชนะสงครามการสื่อสารแต่คือความปลอดภัยของประชาชนการปกป้องอธิปไตยและสันติภาพที่ยั่งยืนมาต่อกันที่ปภ.ส่งเซียวบอร์ดแคสต์เตือนน้ำล้นตลิ่งอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแม่น้ำแควน้อยแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขอให้ประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งเซียวบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำแควน้อยตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนปากแซงตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการริมน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบเชือกผูกและสลิงให้แน่นหนายกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE ID @1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: Flow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ M-Flow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Enflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปหนี้ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 18,000 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Money Forward Extra Smart Money
2: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
3: M Motor M Motor
2: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับเลขาธิการกอรมน.เผยเวทีประชุมชายแดนใต้ราบรื่นเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมยอมรับการข่าวต้องปรับปรุงย้ำฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมนเปิดเผยถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนและประชาชนสะท้อนความต้องการส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคมขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อเสนอไปดำเนินการต่อพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่ากองทัพจะดูแลความปลอดภัยและการประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องสันติสุขส่วนกำหนดการพูดคุยยังเป็นไปตามกรอบเดิมขึ้นอยู่กับหัวหน้าคณะพูดคุยสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่และมีการปรับเปลี่ยนแนวทางยุทธวิธีตามสถานการณ์พร้อมยอมรับว่ามีบางพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงส่วนข้อวิจารณ์เรื่องความบกพร่องด้านการข่าวยอมรับว่าหน่วยข่าวกรองมีการแจ้งเตือนแต่บางข้อมูลอาจไม่เฉพาะเจาะจงทำให้การนำไปใช้ของหน่วยปฏิบัติธรรมได้ยากจึงเตรียมเพิ่มการวิเคราะห์และประสานความมือกับทุกภาคส่วนให้มากขึ้นขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับยกระดับงานด้านการข่าวกรองและงานมวลชนแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมประเมินแนวทางพูดคุยสันติสุขนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะกำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กล่าวถึงแนวทางรับมือสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าการแก้ปัญหาต้องดำเนินการทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนสำหรับมาตรการระยะสั้นจะให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยงานข่าวกรองจำเป็นต้องมีความแม่นยำมากขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดคืองานมวลชนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงและใกล้ชิดประชาชนเพราะการแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ส่วนการพูดคุยสันติสุขนายศรีศักดิ์ระบุว่าต้องประเมินสถานการณ์ก่อนยอมรับการพูดคุยเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่แนวทางทั้งหมดภาครัฐยังคงต้องดูแลความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับกรอบการพูดคุยมุ่งเน้นแนวทางลดความรุนแรงในพื้นที่ขณะที่ประเด็นการเมืองควรใช้ความสำคัญกับการพูดคุยกันภายในประเทศปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งว่าจัดระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:59 ที่ระดับ2.85 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 ที่ระดับ85 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันหลอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 ที่ระดับ2.91 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 ที่ระดับ77 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนจะวันไนท์สแตนด์หรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องไหนได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: manforward extra happy family time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
3: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบรีครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เร่งเชื่อมโยงการเดินทางผลักดันการจัดสปอร์ตอีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ส่งทีมกู้ภัยช่วยเนปาลค้นหาและกู้ภัยหลังน้ำป่าดินถล่มหิมาลัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมติดตามการดำเนินการและรับฟังปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อหาแนวทางยกระดับการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่โดยภาคเอกชนเสนอให้เร่งแก้ปัญหาการใช้ด่านเสด็จทั้งการเชื่อมต่อด่านเดิมกับด่านใหม่เส้นทางรถโดยสารและระบบบริการรวมถึงข้อจำกัดของรถท่องเที่ยวข้ามแดนไทยมาเลเซียพร้อมยกระดับการตรวจสอบบริษัททัวร์และรถนำเที่ยวป้องกันผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบบริษัทที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้พัฒนาจุดขายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาพร้อมจัดรถโชว์จอดตลาดอินโดนีเซียสิงคโปร์และอาเซียนส่วนจังหวัดสตูลเสนอให้พัฒนาเชื่อมต่อด่านทางบกและเส้นทางเกาะลีเป้ลังกาวีลดเวลาผ่านแดนแก้ปัญหาระบบขนส่งขณะที่ยะลาเสนอการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวเบตงและการพัฒนาเชื่อมโยงเที่ยวบินด้านนราธิวาสเสนอปรับปรุงป้ายบอกทางเพิ่มเที่ยวบินและพัฒนาสนามกีฬาส่วนปัตตานีเสนอปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬานายสุรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเตรียมผลักดันการจัดสปอร์ตอีเวนต์ในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งการแข่งขันระดับเวิลด์ทัวร์เพื่อดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวควบคู่กับการปรับปรุงป้ายบอกทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าให้เกิดความคืบหน้าอย่างล่าช้าที่สุดภายในปี2571ขณะที่ข่าวต่างประเทศรัฐบาลเกาหลีใต้ส่งทีมกู้ภัยช่วยเนปาลค้นหาและกู้ภัยหลังน้ำป่าดินถล่มหิมาลัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน44คนไปยังประเทศเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดน้ำป่าและดินโคลนถล่มในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของเนปาลโดยทีมกู้ภัยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยดับเพลิงซึ่งเดินทางด้วยเครื่องบินขนส่งทางทหารในวันนี้และจะปฏิบัติภารกิจประมาณ10วันตามคำร้องขอความช่วยเหลือของรัฐบาลเนปาลทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งทีมฉุกเฉินไปยังเนปาลเพื่อค้นหาคนงานชาวเกาหลีใต้9คนที่สูญหายจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแต่การเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยต้องล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านการบินของกองทัพเนปาลปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: ตำรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังกลโกงรูปแบบใหม่หลังพบมิจฉาชีพใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook โพสต์ข้อความอ้างว่าแจกแผงโซลาร์เซลล์ฟรีเพื่อดึงดูดความสนใจและหลอกลวงผู้เสียหายจากนั้นจะชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม LINE พร้อมมอบหมายภารกิจกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนโน้มน้าวให้ร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือเงินปันผลในอัตราที่สูงในช่วงแรกผู้เสียหายบางรายอาจได้รับเงินตอบแทนจริงทำให้หลงเชื่อและตัดสินใจลงทุนเพิ่มแต่ภายหลังมิจฉาชีพจะหลอกให้โอนเงินมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินคืนได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมหลายล้านบาทตำรวจไซเบอร์แนะนำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโพสต์แจกของฟรีที่เชื่อมโยงกับการลงทุนไม่โอนเงินเพื่อทำภารกิจหรือรับผลตอบแทนและควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งหากพบเบาะแสหรือได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์สามารถแจ้งสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันForward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ใหม่ Gecko 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Gecko Ridge เชียงใหม่โทร053-242-888
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
3: Mum Forward Extra

0: ังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมปรับโครงการโซล่ารูฟท็อปอาจลดเงินอุดหนุนเหลือ 30,000 บาทเปิดทางให้บ้านขนาดเล็กเข้าร่วมมากขึ้นอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2 สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เตรียมเดือนหน้าโครงการอุดหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับครัวเรือนโดยเบื้องต้นอาจสนับสนุนเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อครัวเรือนแต่มีแนวโน้มปรับลดขนาดระบบจาก5กิโลวัตต์เหลือ3กิโลวัตต์เพื่อให้ครัวเรือนที่มีบ้านขนาดเล็กสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นโดยนางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเบื้องต้นกำหนดเงินอุดหนุน 50,000 บาทต่อครัวเรือนสำหรับการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปขนาด5กิโลวัตต์ครอบคลุมประมาณ1ล้านครัวเรือนอย่างไรก็ตามทั้งวงเงินอุดหนุนขนาดระบบและจำนวนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยคณะอนุกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีนายกุลิศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอาจพิจารณาลดขนาดระบบเหลือ3กิโลวัตต์เนื่องจากการติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์จะคุ้มค่ากับครัวเรือนที่มีค่าไฟฟ้าประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปหากลดขนาดระบบเหลือ3กิโลวัตต์จะช่วยให้จุดคุ้มทุนลดลงและเปิดโอกาสให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้สำหรับวงเงินอุดหนุนหากปรับลดระบบเหลือ3กิโลวัตต์อาจลดลงจาก 50,000 บาทเหลือ 30,000 บาทต่อครัวเรือนโดยขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดและอาจอยู่ในช่วง 30,000 ถึง 50,000 บาทรวมทั้งจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนอาจมีการกำหนดใหม่อีกครั้งนางสาวชินดารัตน์ระบุว่าคณะอนุกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะประชุมพิจารณาโครงการในเร็วๆนี้หลังพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านความเห็นชอบจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งเสนอโครงการมายังคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายในวันที่30กันยายน2570เพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ธันวาคม2570ปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:10 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:45 น.ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 น.ที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:27 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:35 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:19 น.และ ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:30 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 น.ครับและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ชิแจปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: We'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ม
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-2422
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนผลสอบท้องถิ่น 3,868 รายทั่วประเทศสั่งตรวจเข้มการจ้างเหมาพร้อมประสานปปช.และปปท.ร่วมตรวจสอบอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการจ้างเหมาบุคคลที่ถูกเพิกถอนผลสอบท้องถิ่นหลังมีข่าวอาจมีการใช้วิธีจ้างเหมาแทนการบรรจุโดยขณะนี้ได้เพิกถอนบุคคลที่มีปัญหาครบแล้วทั่วประเทศ 3,868 รายพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบเป็นพิเศษและเตรียมขอความร่วมมือจากปปช.และปปท.ร่วมตรวจสอบโดยนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้กำชับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วและมีการส่งหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ระมัดระวังการจ้างบุคคลกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องติดตามเป็นพิเศษเบื้องต้นกระทรวงมหาดไทยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจว่ามีการจ้างเหมาบุคคลที่ถูกเพิกถอนผลสอบหรือไม่เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะตรวจสอบรายละเอียดและประสานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมดำเนินการส่วนงบประมาณที่ใช้ในการจ้างเหมานายวรสิทธิ์ระบุว่าเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจและบริหารงานกระทรวงมหาดไทยจึงไม่สามารถสั่งห้ามได้โดยตรงแต่จะเข้าไปดูรายละเอียดและแจ้งเตือนโดยเฉพาะหากทราบอยู่แล้วว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่ยังนำมาจ้างเหมาถือว่าไม่ถูกต้องและอาจเป็นปัญหาด้านจริยธรรมของผู้บริหารสำหรับผู้ที่ถูกเพิกถอนผลสอบทั้ง 3,868 รายจะถูกขึ้นบัญชีดำและไม่สามารถกลับมาสอบเป็นข้าราชการได้อีกหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์ระบุว่าจะพิจารณาเป็นขั้นตอนต่อไปหลังคดีอาญาดำเนินการแล้วเสร็จปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดียวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจะมีกำลังอ่อนลงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุต อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตห่างฝั่ง4ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตห่างฝั่ง8ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Yeah. Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: สียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับกรุงเทพมหานครคว้าอันดับที่1เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากนิตยสาร Time Out อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: รุงเทพมหานครคว้าอันดับที่1เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกจากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติสะท้อนศักยภาพของกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจุดเด่นของกรุงเทพมหานครคือความหลากหลายของชีวิตกลางคืนที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบตั้งแต่รูฟท็อปบาร์คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารเปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่ให้บริการในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงบรรยากาศของชุมชนที่มีความหลากหลายและสีสันโดยการจัดอันดับดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนโดยพิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนตลอดจนความปลอดภัยและความเป็นมิตรในช่วงเวลากลางคืนโดย10อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเซาเปาโลประเทศบราซิลเมเดลินประเทศโคลอมเบียโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ไบรตันประเทศอังกฤษปักกิ่งประเทศจีนและอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ตามลำดับและเป็นการตอกย้ำเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสัมผัสประสบการณ์และสีสันของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: ไปรษณีย์ไทยประกาศเตือนภัยถึงประชาชนหลังตรวจพบมิจฉาชีพใช้กลโกงส่งอีเมลหลอกลวงหรือฟิชชิงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อพยายามล้วงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งานโดยพฤติการที่พบคือสร้างอีเมลปลอมรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มไลน์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนส่งลิงก์ให้กดหรือแนบไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดจากนั้นจะหลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินไปรษณีย์ไทยขอย้ำว่าไม่มีนโยบายส่งอีเมลหรือข้อความเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหากพบข้อความหรืออีเมลที่มีลักษณะผิดปกติขอให้หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ไม่ดาวน์โหลดไฟล์แนบและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยควรตรวจสอบแหล่งที่มาของอีเมลทุกครั้งทั้งนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macamkan.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
0: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ทักทายกันกับเดือนใหม่นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตมาแล้ววันนี้นะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับจนถึง 2:30 นครับผ่านไปจากโพสต์มาโลนแล้วก็มอร์แกนวอลเลนนะครับแหมเพิ่งจะถูกแคนเซิลคอนเสิร์ตที่บ้านเราไปนะสำหรับพ่อหมีนะฮะไม่แน่ใจว่าเหตุผลคืออะไรนะฮะไม่เป็นไรเลยเปิดให้ฟังปลอบใจไปกับ I Had Some Help เพลงอื่นๆนะครับใครที่เดินทางอยู่ตอนนี้รถติดไหมไม่ติดยังไงฝนตกอยู่หรือเปล่าส่งข้อความบอกกันได้นะครับทาง LINE @manforward พิมพ์88ก่อนนะจะได้รู้ว่าส่งถึง manforward extra กันนะครับแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความอยากฟังเพลงไหนก็บอกกับเจได้เลยตอนนี้ไปกันต่อที่คริส บราวน์งานนี้ครับและนี่คือ With

0: Priceless นะครับ Maroon 5และ Lisa นะฮะหลายคนรองานใหม่สวัสดีค่ะของ Lisa อยู่นะครับนี่ก็รออยู่เหมือนกันนะฮะรอซัพพอร์ตน้องนะครับส่วนตอนนี้ใครอยากซัพพอร์ตตัวเองครับจะดูแลผิวของคุณนะครับให้ตรงจุดแต่ไม่รู้ว่าผิวตัวเองเนี่ยขาดอะไรกันแน่นะครับ AMT Skincare ครับมีบริการตรวจวัดผิวเชิงลึก10มิติให้เห็นสภาพผิวจริงก่อนเลือกวิธีดูแลนะครับพร้อมกับ AMT Healthy Skin Boxกลับไปดูแลที่บ้านต่อได้เลยมูลค่ารวมกว่า 3,780 บาทเลยทีเดียววันนี้เจมีมาแจกให้คุณ2รางวัลด้วยกันนะฮะเพียงแค่พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย AMT Skincare ส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะย้ำอีกทีนะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย AMT Skincareส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแล้วก็รอรับสิทธิ์ให้คุณไปดูแลตัวเองแบบนี้แบบตรงจุดตรงใจกันด้วยนะครับจาก AMT Skincare นะฮะ
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: That's so true งั้นจากเกเรเชียบรามส์นะครับปิดท้ายกันกับคลื่นลูกใหม่คอนเน็กที่มันฟอร์เวิร์ด Extra FM 88เดี๋ยวต้องไปฟังข่าวกันแล้วก็ฟังรายการจากทางสถานีแต่ก่อนหน้านั้นมาบอกข่าวดีเรื่องนี้กันก่อนจะเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนดูแลตัวเองกันเยอะนะครับสายสกินแคร์สายดูแลผิวต้องรู้จักช่องพี่ฝุ่งสอนดูแลผิวใช่ไหมเจ้าของแบรนด์ AMT ใน TikTok นะครับเป็น AMT Skincare นะฮะแน่นอนว่าก่อนเราจะเลือกสกินแคร์หรือว่าแก้ไขปัญหาผิวได้เราต้องรู้จักผิวของตัวเราเองก่อน AMT Skincare ครับมีบริการวัดสภาพผิวเชิงลึก10มิติช่วยให้คุณรู้จักผิวตัวเองนะครับพร้อมผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีดูแลผิวให้กับคุณไม่ว่าจะมีผิวแบบไหนนะครับเลือกดูแลได้ตรงจุดครับด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าตั้งแต่ล้างหน้าบำรุงไปจนถึงกันแดดเลยครอบคลุมทั้งการดูแลผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นผิวหมองคล้ำแล้วก็ริ้วรอยนะครับสายสกินแคร์ต้องมาที่ AMT Skincare Laboratory นะครับสาขาเชียงใหม่ฮะที่โครงการ Monotown Studio ปรึกษาปัญหาผิวฟรีนะครับเพียงทัก LINE @AMT Skincare หรือ Facebook AMT Skincareนี่สำคัญนะถ้าเรารู้จักผิวตัวเองเราจะได้ดูแลได้อย่างถูกต้องและแอบบอกนิดนึงแล้วกันนะครับใครที่ติดตามฟังช่วงเสิร์ชโบโซโล่ข่าวเนาะจากมัน Forward FM 103อ่ะหลายๆคนฟังกันใช่ไหมหลัง 18:00 นนะครับเขามี AMT Healthy Skin Box นะครับมาแจกเป็นชุดตรวจผิว10มิติมูลค่ากว่า 3,780 บาทยังไงไปติดตามแล้วก็รอลุ้นกันได้เลยทีเดียวนะฮะเอาละครับเดี๋ยวฟังออนไลน์กัน live.man/extra.com นะจ๊ะตามฟังกันต่อที่นี่ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังงะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยมายคุ้มทุกโปรโอ้ my gosh
4: คลิกเลย mybynt.com
5: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
6: M Motor M Motor
5: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
7: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
8: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
9: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
10: โดยธีรธรรมมนตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: where the hits stay fresh. Mumford Extra.
1: It's my bed.

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Intentions นะครับงานจาก Justin Bieber แล้วก็ Quavo ด้วยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนสายคอนเสิร์ตนะฮะอาจจะรู้สึกว่าคอนเสิร์ตมันมีการแคนเซิลกันไปเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าคือบางทีมันมีค่าธรรมเนียมด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ค่าตั๋วที่เราจ่ายไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นบริการที่ทางคนจัดคอนเสิร์ตเขาก็ไปจ้างที่เขาต้องมีค่าธรรมเนียมจากคนที่เขาดูแลเรื่องบัตรอีกทีนึงอ่ะเนาะจริงๆแล้วมันต้องมาหาตรงกลางกันนะว่าถ้ามันแคนกันบ่อยๆแบบเนี้ยมันต้องทำยังไงนะครับที่จะดูแลผู้บริโภคไม่งั้นมันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่หลายๆทีมันก็เยอะอยู่นะอย่างล่าสุดฟูจิอิคาเซก็แคนเซิลไปนะครับโฮสต์มาโลนก็แคนเซิลไปบางคนก็แซวเลยว่าเอ๊ะแล้วคอนเสิร์ตต่อๆไปจะแคนเซิลมั้ยนะอันนี้ก็ต้องฝากดูไปถึงส่วนของการผู้ดูแลผู้บริโภคตรงนี้ด้วยนะครับยังไงใครที่เกี่ยวข้องก็นิดหนึ่งนะฮะฟังเพลงกันต่อดีกว่างานจาก Miles Smith และนี่คือ Heaven ค่ะ

0: งานใหม่จากเชน่าสปิโรนะครับนี่คือ Grace Expectation นั่นเองนะครับปิดท้ายกันแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับที่มัน Forward Extra ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ ConnectThe Weeknd นะครับกับ Blinding Lights รออยู่ครับดักไซด์นะครับงานจากKelly ClarksonTaylor Swift นะครับ I Knew It I Knew You นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังพร้อมกันที่นี่ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที
1: ่ live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมานดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากนี้มีความปลอดภัยระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่า พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: macam kat. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ผ่านไปกับดักซายเคลลี่คลักสันนะครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะฮะส่วนเคลลี่คลักสันเนี่ยโอ้โหวันนี้เพิ่งจะปิดฉากไปนะกับซีซั่นสุดท้ายเทปสุดท้ายของเดอะเคลลี่คลักสันโชว์นะครับมีมาทั้งหมด7ซีซั่นด้วยกันแล้วเธอก็ให้เหตุผลว่าจะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับลูกๆของเธอนะครับซึ่งในเทปสุดท้ายเนี่ยลูกๆก็มาออกรายการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเวอร์อายุ12ปีแล้วก็เรมี่อายุ10ปีนะฮะซึ่งก็มีการร้องเพลงในสไตล์ของเคลลี่คลักสันก็คือร้องตามรีเควสต์นะฮะสนุกสนานกันไปอาจจะมีน้ำตาซึมเบาๆนะฮะก็เป็นคนเก่งอีกหนึ่งคนนะสำหรับเคลลี่คลักสันนะครับรอครับเดี๋ยวเมื่อไหร่เธอพร้อมก็อาจจะกลับมาอีกก็ได้นะครับสำหรับรายการของเธอส่วนเธอคนนี้ Taylor Swift ครับ I Knew It I Knew You มีคนบอกว่าเธอกำลังซุ่มทำอัลบั้มใหม่อยู่นะครับขยันจริงๆ

0: ท้ายกันไปด้วยเซซ่านะครับ BMF นั่นเองฮะขอบคุณสำหรับการติดตามอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ทั้งกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ใครขอชาลีพุทธใครขอเดมี่ลาวาโต้ BTS เดี๋ยวรอฟังกันได้ที่มัน Forward Extra นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We Play

music. I remember I loved you.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงมหาดไทยปรับเกณฑ์วีซ่าต่างชาติจาก60วันเหลือ30วันมีผลหลังประกาศ15วันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon ซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเลิกสิทธิพำนักได้สูงสุด60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมาตรการใหม่กำหนดให้นักท่องเที่ยวจาก60ประเทศและดินแดนสามารถเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าและพำนักได้ไม่เกิน30วันสำหรับกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิ์ได้แก่ออสเตรเลียออสเตรียบาเรนเบลเยียมบัลแกเรียพูตานบรูไนแคนาดาโครเอเชียไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟีจีฟินแลนด์ฝรั่งเศสจอร์เจียเยอรมนีกรีซฮังการีไอซ์แลนด์อินโดนีเซียอินเดียไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตคีร์กีสสถานลัตเวียลิกเทนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมอนตามาเลเซียมัลดีฟส์เนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์โรมาเนียซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์สโลวักสโลวีเนียแอฟริกาใต้สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันตุรกียูเครนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันมี2ประเทศได้รับสิทธิพำนักแบบฟรีวีซ่าไม่เกิน15วันได้แก่เซเชลและมอริเชียสส่วน3ประเทศถูกปรับไปใช้มาตรการวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่า on arrival ได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียสำหรับประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนรวมถึงมาตรการฟรีวีซ่าใหม่30วันใน60ประเทศได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น15วันนับจากวันประกาศปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณประเทศจีนตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค คลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์นอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
5: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาดีไฮที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
0: Run Forward Extra

0: LINE แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: Line at แม่ปิ่ง
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตลเลตไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับรัฐบาลปรับกติกายกเลิกนกกรงหัวจุกจากสัตว์ป่าคุ้มครองสอดรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเปิดโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติขณะที่กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับกล้วยไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายตลาดส่งออกต่อเนื่องระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันนี้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569ยกเลิกการกำหนดนกปลอดหัวจุกหรือนกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งการเลี้ยงนกกรงหัวจุกแพร่หลายในหลายชุมชนมีความผูกพันกับวิถีชีวิตมาอย่างยาวนานนางสาวรัชดากล่าวว่าสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงแต่ยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนรวมถึงกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆด้วยขณะเดียวกันการปรับกฎกระทรวงครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ต่อยอดการเพาะพันธุ์การเลี้ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเกิดอาชีพและรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นตั้งแต่ผู้เพาะเลี้ยงผู้จำหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไปจนถึงกิจกรรมการแข่งขันและการเดินทางซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสอบต.ได้เตรียมแผนรองรับเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวไว้แล้วพร้อมย้ำว่าการปรับกติกาไม่ใช่เพียงการแก้ไขข้อกฎหมายแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมประชาชนได้รับการสานต่อแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างสมดุลระหว่างวิถีชุมชนกับการดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับกล้วยไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายตลาดส่งออกต่อเนื่องระยะยาวนายสุรินทร์สุนทรสมานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยภายหลังการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการเกษตรกรไทยญี่ปุ่นมีความต้องการนำข้าวกล้วยในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและขยายการส่งออกได้อีกมากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเดินหน้าแนวทางการตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงความต้องการของตลาดญี่ปุ่นกับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนของญี่ปุ่นถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตการควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการตลาดห่วงโซ่อุปทานเปิดยกระดับสินค้าไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการซื้อกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นรวมประมาณ10,000 ตันถือเป็นผลสำเร็จสำคัญในการเชื่อมโยงตลาดและเป็นการขยายการส่งออกเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรรวมถึงสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนการขยายตลาดกล้วยหอมไทยสู่ญี่ปุ่นครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดต่างประเทศและเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรไทยในระยะยาว และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ไลน์ JQ7 SHSPSEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and JQ Rich เชียงใหม่โทร053

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: Month Forward Extra We play all the hits

0: Facebook B&T Make Home
1: มิโยพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
3: ือถือไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
3: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
3: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: ครบสินค้านาทีทอง
3: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
2: ซักผ้าฝาหน้า
3: เพียง 4,000 นิดๆ
2: งานนี้
3: 28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี้
3: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
3: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่
2: ของดี
3: มีจำกัด
2: หมด

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวม

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Manforward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Manforward Extra Music non-stop

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Feel the vibe. And let the music take the lead. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.
3: Let me tell you.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips. All energy. Man Forward Extra.

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: มันยาวไปเลยครับ
1: อูชิดแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: ูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
2: า
1: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888รับสร้าง
3: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Mumford Extra.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: พาณิชย์เลือกโกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
3: ือถือไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
3: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
3: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: ครบสินค้านาทีทอย
3: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
2: ซักผ้าฝาหน้า
3: เพียง 4,000 นิดนิด
2: งานนี้
3: 28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี้
3: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
3: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่
2: ของดี
3: มีจำกัด
2: แล้ว

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777